อยู่เมาได้ย่อมกันเนื้อเสียหกแมนฮอบพี่น้องสุนิฮักเอออกอันเนอแมนจูอันเมื่อก็เงยหุงเจอกุอิมเอาจูแนวห้องเสียหกห้องโตมานำถิ่นเรื่องกวงเมืองต้องกวกเตะจะเห็นข้องบุเดียวต่อแมนหังกวงเชอยังเห็นกวงหลันแนวเซกายเจ้าสาวคู่ฮันแมนเห็นข้องอิมเป็นอันตื่มเจอเฮอเจ็บแปดไปกิ้งเตะจูเจ็ดหุงเจอแต่ปีน้องอิมต้องปูนหังมาหิดข้องเปื้อไตเอเป็นอันดีเดียวเฮอรุ่ยเหล็กต่างเต้นทุกเหงียน